0: Tēnī kāyā rī rī tsēn tīn tsēn dē sō nē tāi tsēn hē lā tīn sā tsē jūn tuan lē kē sā rī kō tsā khuān kō tīn rāng tīyā rāng tīrā tēn lē kō chāo tsē tā kō tsē kā shī nā sō sē tī rā kāng tīyā kī tā lē ā kī tsēn dē kō kā shī tī rī kāng kī tsē kō tsē khuān lā rā tī khuān tīyā rā tēn lē kā lā mī tī rī kāng lē kī tī kō chāo kē tā ā jī wā tsē rā herb nā wā jī nā hē kōn tē herb tā kō tī え、いいって、これ絶対、いや、てとな、な、ろ、こんじゃれ、こんきしら、きょだ、てね、よね。こんだな、なおけ、て、べ、た、な、そうだ、くれ、いいって、にょぎん、あ、てたな、そう、こ、きゃ、きょげ、て、うきゃ、だ、げ、だ、げ。ま、全然、全然、こ、ちゃんげ、だ、くら、か、さ、に、ち、かんじゃ、じゅんじ、さ、て、ぜ、か、しゅんだ、そう、て、ちゅ、ぜ、てら、か、た、きょ、ぜ、い、さ、さ、に、ち、そう、に、せり。
1: あ、だけど、リンディさんでごちゃ。コンテコイケティンザイ、ホネノウディ、デゴザ、セレガー、ロマンデクデゴザ、セレガー、ロ、コレスタライ、チョウテナシティ、クランコチンタイ、ディサンオキャー、トウザイ、トゥラ、サペル、リンディキニーザイ、デゴザ、カッケナウダ、サイ、デゴ、ホネディア、セレガー、ロテ、ティザイ、ナウザ、セレガー、ロテ、ティザイ、デゴティ、トンティア、ディア、コウザ、
2: 내가